0: ไปไหวเถอะเรียกความรู้สึก
1: ข้าพเจ้าอนุญาตว่า
0: Receive. Receive. Show sound.